0: Sengke nama tsu kongkhan za, nga lichi tso joba hira nam jaye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longtai nyantre le kong kankui longtai ta pyo jo binzu kange nyam nye si pi changbi yang hi pi longtau lichi ri. Terengi lichi na nga tsui namba tsor, na uchu rungpa nga wapa din la pa pi longtau jachi ne dam li lichi tso nga pa ti mba ju ye.
1: ຈົ່ງມ້ອງຈຸລິນິອິນຍິນຈຸຈະນານີລູຈຸນິນຈົ່ງຈາມາທີ່ຈາຈາດຶນດີດຽນດຽນຊູມໍປາວີໂຕຈຸຊູມູເກຊາຈຸງຄົມເອງາສໍຣະເດບານະຍຸດໂຕພາສາງອໍນໍເບລາ ອັນຊິເຈລາສາມດີມາທົງເມພຸຈີດັງນະຈໍາເລຄັນຈາບາສາມເບທົງຈໍຍຸນໂຕທົງທັນດີທະສາອິນບາວະຕະນາກູທານເມຊິຈາຍເຈຈາຍຸເມເລງເຍກໍຍຸນເນຈໍຊຸນນໍາດຸນໂລລີຊາດອງທໍມີປາຍາມາຣູທໍມີເສບານະສາຫູລຸງເບຊາຊຸລີຣູທົງເບທໍມີມາ ດາຄາມາຊາຍເຊກລົງມາວາພາວາທໍວາສົມໂຕຈີດາກາຕະດູຕາເມຍຍານາກະເທນາຕາຍາການາທົມບູຊາຊານເລຣງກໍຣຊີເຕມໍລາວິຊາພາເບເລງເຍເທພົງກາມາຊາຍເດວາກໍຊາຍເຕຈູເຍພາຊານລາທົງກິນດາເບລົງໂຍຈີເຊດຸມຍເມຊາຍເຕຈາດາຍາເຍລົງໂຍຈີລາພານດົງໂຍອີຍົງເທລາຈາບາ ลุงจาบะเดนูรีเซมโบเรลาเยคอรเทเรราพูจีดังซินรีพูจีเจคอรโคโลรีคูเมจาทากาจีซานะชุงทงซาบะเทนรูรีจีจาคายิงเซจุงเนจีดงเรรีโดโลรีเซปากุนดาเซจุงเนจาโบเรรีโดดงรีเทเกตอมจารันโดโลรีทาเนเยเยอันดูดาคีมายุงลีนีนีซอมทาทามะราบะเดนีคู ຈຸງເດຍາເດລົງນະງາລະບັງກາເຈຕິຊູລາດາລະວະດຣມນຣມຈຸງກາໂພເຈເຕມບໍດົງຣາມາກາຍາລະບໍສຸງທີກາບູທາລົງບໍຊິບາຣຶກພາຄິຄິດໍລົງນີດັນຊົມຕືກຸມາຈາລາດັນເດເວຈາຕາຊາລີຈີທັນຊໍມາຈາຊາໄຫຍຊຸກີມາຄັນຣູເນລາມາພູລາທໍລັງກາຣະຊູທາເຕນດີຊາພໍກະມັນດໍດູກະຍິງມາຊູນັງເງິນດຣຍ メディタポゾンヨンデジャルカマラアンブギャエテルカタルジャブスンデノルブラジャゼショネテンバセスウテンカラソジイポンカメウツァンシュランデデノショブテンカララコショトンベジュニテモソンヒトポデンヒダブパジャンドマタセンルジャゼントムニテテンディギラチャブラシレギョンドゥベタワテ ลุงชอร์กาตันดูชงคาดมะมะคีจีนงเตจูกอทรจีพาลีชงเซซงทูจีลาซานะซลุงทัมบูกูลีชงจีดงซูเวงูมาเตจีโยพาร์เคนดันเดเตจาบูพาลาทัมบอชงเกจาราไซเยจาบาเซรทมงเปซีซูบายทะลีงาราบันทอปทามิทซอจิมเซทัมบอญีโซเกซาลาเทตงยูพอมอปูซัม ຍໍລະເນຈາຊໍຍິນໂມປາກາລີຈີດຸນຍິບາທະນາລີເສລີຍໍລະທົບຊິເຈມດາລີຈີໂຕອານຸງອິບາລີທະຊໍອົງລູກອນໂຕຕາລີລັງກາວະສາຍາຍັງດຸມີສາທາຈາງແຮງອະທົງດານີເຊລີຊິລານີຄີມີຈຸນດີຈຸມລາຕັງຍິມເມໂວທົບຕັງຊັງອີມີຊິດຸນເກຊາຊັງອີຕັມເຊກັດຊານໍມີມີຍັງເຈຈຸນດີທັງທັງເທຈາລີ
0: ຄຸມເຮສົງເລຣີມາດາມະເດທໍວະທໍສໍລາຄໍຍິນໂຣວາອໍຣໍລູກາດໍາດໍພີມັງບໍມີເປນາເຈຊໍອໍໂກລາຈິກເຕງາມືຕາເພລາ
1: Shampone na pa ling la ko, shampone ta ka la ting la pa, ta yu bu u to le ku hi de, ta ma tu me ga pa na ma ting la to, ta le yi de ra ba kor je ni, si ka ta shi to da la, ku sha ja na to na ro lo un da, ma ja so ting ta le me te, le do be ni ko shu mo la, sha to ya to kar to ke yo ke zhe ma xi, yo zhe ma to mu ting ta la, tu ding shi yo la ma do we, Toye kar ding la me gabe, chong chong ta lung bu ji la ko, chong le ta ga song ma ri te, leng yam so ko ne si ki ri, ya ku me nga tang yar bo ne, chum jin di chung chong nga su ri, cho chor ge cho ga chuk ge ne, ji shen ba ku la tong yu te, na yar bo nga tang zir ba ne, ji an tang me ga chuk ya me, tar yin zong ku la me kya wa ye, ku an bu sho lo zo ye ne, de mi ku ma yar bo, ori te san de yo jar kam ni de ve tam ka top tar na an sa sa la kor go ri ka du tsu ge chang yung ne chang bo su ke la ze na kun ji lo ta ta chu ri ta dong ji te ta pe da chi ga ran tu ne le chi te ji se re se ba na ko ka ma ngu je de mya te mar bo su ru tu la